ลองสิตามีลูกกับปาชาลีกับปาต้อยดุนจีอับหันกิบิดุนละปุซอนตาดุปิสิตามีฮุลาดากิบิดุนเป็นเป็นนางอานาสุมาราตุมาพันเกลูกกับชาลีต้อยตีซีเฮมาไซกิต้อยอากาดิกอาไซกับปาเคลมมาติอาร์ตาเป็นชิงบาร์บีปินเป็นอากิลีอาไซกิต้อยกับเชเนกกิเทงกิจอกละเป็นกิสวาลัวสุมาราตุมาพันเกเซ็กซ์วัลฮาร์สเมนละเป็นเมนทัลลี่ทอร์เจอร์ละปุซอนตาเป็นนางอานาสุมาราตุมเกกิพนางดูปิลาซอนเซ NCPCR มาเต National Commission for Protection of Child Rights 2005 Act อารอนนางบิโลลาโซอารอนอะเต็งปุโลเตกุมาเนจงเซอาร์ตาคิจุมแฮกเอาสมาราตุมาพันกัจเนกออดมาเตจัสเมียร์ลาเกนงคันเครเนอร์แกปอาร์ตาเปนอาเบราวสมาราตุมาพันอารอนเรเปนอซอนอซอนอไซกิตอยกะปาเคลมลาเปนเซ็กซ์วัลฮาร์สเมนอไซเฮโฮยดุกอกปุโลเตโซดักเปนอินไซปอนนางจีปุเซอารอนปาเคลงโลइली तुम कदोका वेता चिनीलो नोनाकाया हुतके लो कचाली हेलो किथेने आजाकों लो आथेके लो कचाली जोंसे आवेलो पुलोते पिरथे थांगना रासंता काचिनी दोन आवेदन असंसे नांग मानदेत पो लासी कदोका वे आपिया पो अतुमता असोमारा तुमा फान साइकांगदा तोय दुनदे देरा लो कपाचाली दुनजी अफान काइकिता आरडी पिदुन पेन अनिंग पारुंग पोन हेलो आके नांग सोट किथे नेलो ตั้งแต่กูเปียปอดซีเปียเทียดังอลงใจเลเบอร์อภัยนางกีบาดบอมลงมากิเจงเซละเกปวาร์ติมาเตกิดูเกลักกิจูลองเลเป็นเจงล็อกกิดูอดีมกิสุงละเป็นเกอภิยาปวัตุมเมเซนกัจุกเลมาวาร์ไซกาเวเป็นเจงล็อกอสอนอสอนอกิสุงอจอยนิโลพูดทอดละเก lack of quality education มาเตเมเซนโลกาชาร์ลีอวาร์ไซเกลองเลละเป็นเกโลกาปาชาร์ลีเกตอยดุนจีอพันอวาร์ไซกาเวบละเป็นอันปาร์ตาโลกาชาร์ลีไอเฮมกิเมเซนกาเวอจอกโลพูดทอดละเก adult unemployment มาเตอุสมาราพีอปัวตุมวูเรงอวาร์ไซกาเวเป็นเชงโลกิเมเซนกาจุเคลมอดีมอวาร์ไซกาเวละเป็นอันปาร์ตาไซกิเคลมอันนำเมเซนละเป็นอปอร์เต็งเป็นเกลองเลตาอิซิโลลาซอนซีนอนากายาฮูดชายเลเบอร์กับปัจจุมจีอาพันลาเป็นลาเฮฮุยอากิซุงเป็นกับปัจจุกจีอาพันลาเป็นอันปาร์ตากัดดูกาเวลสุมาร์อตุมาพันตาจิงบาร์ครีเป็นควอลิตี้อิดูเคชันเกลองแอดจีอาพันปุระสอร์การาหินเป็นอาร์ติเคิล 21A อินเดียนคอนสติทิวชัน RTE Act 2009Free and compulsory education mate anam en epin akijoy ki pen kaduka veo somara tuma phanda loka pacharli kapaching bar kre jia phan puse aron paklanglo labangso free and compulsory education along jasmir lake ningkan kripli arta pen abera au somara tum aphan anam en epin pen loka pacharli awar saiki pipon pen chenglok midday meal mate anardo chitim aan skola hemalong ka pachola pen ke free uniform mate kaching thang api sitami akijoy pen ki pipon la pen anparta free tuition ki than la pen ke ason ason loka charli a somara tum aphan awar sai pipon lo lason se pinang an atok ano along sitami along tinta loka charli a hem ki pipon ta padu bom lo la he hoya war sai along kaduka ve au sumara pia poatum nang li sumara phan sai kang da toy tera loka pa charli anat rdp dona sante messenger la pen nang li tum au sumar aprang ki wang ji akaya long sitami ki mesen ang thek awar sai nang du ji Lason se Article 24 ateng pulote arta ki jumau sumar ningkan kripli arta pen abera tumapan ke factories, industries lapen akapre kapre kisik ot lapen kardik ot lapen phiri mimi mate hazardous work hei hui asai kapakle mate akili kitoy hei hui ke aron pa veder nang ji pusi sorkara tum aron bi pon pen lamrai pon lo. ภารกิจเซอร์แกบราทร็อกเนอร์แกบราทร็อกอันนิงการมาติจงอาชิกโลนิพายอิงก้อยรัฐธรรมอันนี้กิเจงซีชายเลเบอร์พรีบิชันแอนด์ริเกลเลชันเอกอารอนาเต็งปาร์ลิเอเมนอลงตาอาร์ปูเด้งปนลมลาเปียนพุทธดัชไชเลเบอร์เอเมนเมนต์แอคต์ 2016 สุริยินีรักรีทร็อกอันนิงการอันเกอาร์ตากาเวเอาสมาราตุมาพันกิสิกอดมาเตไซกิเคลมอากิลีต่อยลงเลลาเปียนอารอนเซตามีเบนแอดนางจีมาเตปาวิร์แอดนางจีปุตาเจไรปน

0: ตึมเซงลอและเป็นละซอซองนอนปินิงอันนิงคันคริกทอมดัมบอมลอและเป็นนิลีฮาละซอซองลอกงจุนบางปีอาร์ปุซิเคลมบงและสินิลีราดพันเกปาชินิจิอารามเทบังเกลาซอนเฮนลอนิงเกฮังที่ดุงนังจีและเป็นอิลีเกเคลมจีอาคามาลองกะคำเคบาคิซุงกัตุระเกพูเกดูปิกจีเตบอนเซตาซุงเดลเลปุจิรุดพักนังเนและเป็นกับบอร์อีบังไคเตะนิงอารูจิปาดูเอร์นังยีและซอนทักทักซีนิลิตาลาเมราเมย์อันนิงคันบังนิลินิงอาเวเดลโลลาเมราเมย์คิดุนจีนิลินิงฮังปิกฮังปิกอซอนโลเตบอนเซตาเมนิลีคิดุนนารีอาเวดุนโลฮาลาโซฮุดลามากังทูร์อเมย์อซอนซีนิลิเทกดุนลองโลมัดนิลีปาเลดุนไฮเฮเดปาเลดุนไฮเฮเดโลเฮมจีวังจุยโลลาโซเฮมจีวังจุยเป็นนิลีอากูนิงจีมาทาโลอิมิทังอาลามอิมิทังอาลองรีอิมิทังอามุนเดตอังเซียลองเลนิกูเปียโพซีคีปาเลดุนไฮเฮเดบราปูอามาเซอากูนิลีนิงจีมาทาทุโลอปอนนิกีนอนเกลาโซคัมบังเกเคลมเวกปูปอมาซีดุนบอมโลเคลมบอมโลนิลีนอนอันกิตาปตาปากพออันกิตาปตอกตังโลลาซีตอกตังโลลาเป็นตอกบอมจีลังลาเป็นเกองดุงนิลีนิงอลูกไกเกกิจิบิเวรอัลัมเทบังเกลาซอนเฮลอการบีอารอนบาริมอจุตังกังทูร์ลาเป็นเกไรกอมพันซีนิลีไกตาคัมเคลมบอมโลเคลนปอมบอมปูเนเจลิจากองดุติเกลานจอล
1: อันดุนทูสวรรค์เสียงตองอาจจะมีการแต่งลองเป็นรูบลินครอปีแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์ลาเป็นฮุดบังฟีฮุนาลิเตอร์นเปียตุมอังบงแฟชั่นดีไซนิ่งอาปุทักจิฮุดจิปุตอาร์จูดูนิกสินัง
2: อัพรังเซ่เรดิโอนังการจูดูนกิโดอันตุมาพันอันตาการดอมนังปัจจุบันอีกลงปีนี้นิลิตุมชิฮุจิปอดอาจจะเมกอลงกัจจุปาปอนลักกี้อินุตปินเด้งสุมปอดอนัดแฟชั่นดีไซนิ่งกิเทคเซอร์อับังเพียพันเซจุปาปอนอีกลงอัลังลิเกรังซินาดีกรีคอลเลจดงกามุกามอลงซีแอสซิสแตนต์โปรเฟสเซอร์ออฟจีโอกราฟีดีพาร์ตเมนต์อลงซีไซคลัมอีกบอมลาเป็นอันปาร์ตาอลังลิเกวีวีเอ็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพานีปูอลองเบสดีไซเนอร์อนองเอกัจจุปาลองดุนอับังพิโลลาเป็นอันปาร์ตาอลังลิเกมิสติกออร่าไลฟ์สไตล์เมกาจินปูออฟฟิเชียลดีไซเนอร์อีกโลลาเป็นกัจจุทางกล้องมาลินโปรดักชันปูอิซิลูนันนัททูอะโปรดักชันกังปูปอนอับังอีกโลอลังลิเกกอมาร์โลมาปูโลตังเตอลังลิเกกัจจทางกล้องสังปีรูบลินครูปีเห็นโลปีนี้อลังลีเป็นปีรีดีไซน์ก็สังเสกับปินจงมาลาบังสอบอพุทักษีนิลิตุมจิงกีจิทันปอนอีกปะพรังซีนังลีพันอากาศวันนี้ดิพูเห็นเป็นการดอมปัจจุบันอีกโล
3: การดอมอพรังซีดิพูอากาศวันนี้อาเห็นนัทวัดอลังลีตุมพันอันตานิลิเห็นเป็นการดอมปัจจุบันโลลาเป็นจูรู้อีกโลนิลิพันอปอนังกีปีปอนลาเป็นลาเรดิโอนังการจุดนอรัตคิดดูอันตุมหันตานิลีหินเป็นการดอมปัจจุบันการดอม
2: ตั้งแต่อพรังเซลัมเทเลลีตุมจะทันดัมช่วยอีกแล้วนั่งอพรังซินิลีนางลีพานังการจุกังตุงอบังเกลับผู้เฮลโลนางลีกบีกามาท่าลับเป็นกบุษณาปอร์หุดเป็นสินางลีลาแฟชั่นดีไซนิ่งอันนัททูนางลีเก่งกามกัจจิจอร์ดอนอีกแล้ว
3: แฟชั่นดีไซนิ่งปอบังเกนิลีฮาสคูลฮุดอังคุเป็นไตซีกามาท่าดูอิลีตุมอาปินเดงสุมปอดก็อันนี้เก็บแปลงและสิละให้อดีไซน์อิลีอากับเรกอาเดตตาปักลังดามีและเป็นตาปักลังดามีตุงและสิละโซอาดีไซนิ่งบางแกอิลีกับจิงทางอาเต็งกับอากับเรกตุงเป็นจิงทางดุนเทคทีเดย
2: ์
3: บาอันนี้บางแต่อิลีกับจิงทางเทสิตาละโซดีไซน์เป็นมันเนี่ยอากับเรกกับเดรสมันเองจุดที่ comfortable อันนี้บางแต่อิลิจิงทางมีล่ะสอบอาเป้กุศลสิกับปินจ้องประมาณล่ะสอบนิลิกับมาท่าด้วยอาพรางเป็นแต่ล่ะสินอนอาปอร์ชิลองล้อนิลิล่ะกับชาร์ลีย์แดงตาจุดอีล้ออามาล่ะสอบพี่เป็นสินิลิล่ะสอบกำบังออทูล่ะสิดีไซนิ่งนะเธอบางนิลิอินเทรสต์ด้วยล่ะสิล่ะดีไซนิ่งอาปอร์ชิลองมาเสียสอนสอนดีไซนิ่งนิลิแกลมบอมล่ะเป็นนิลิตุ่มพักกูเป็นแต่มันเองเฮมาลงแต่สีวาร์ไซด์ด้วยนิลิไปเป็นตานังกิจาปนดูเจ้าซอนาซอนิลิตุมกับบอนดาดูเปรีปุโนยบาอิลิจารองพุสิตาซอนาซอนาดีไซน์นิลิตุมกับบอนไนดูจนตูทรีดิชันนัลลี่ใครมาซียูสเวอร์ลาเป็นอากาเพรกยูสปนปัก

ทันเทลีอารนามเป็นอยู่ดุนสองเป็นบังรานามปารุอันตาอยู่ดุนอาจารนามสุม

ไอ้ไว้ดานังหาริพาไว้ดานังโอเลบาอรองใบชาบักเฮดีเจ้าทีลิเอเจ้าฮิเซพาเรเนเอเจ้า